0: ไอ้ตังอ่ะเจ๊จีราหอละเตดักซาเปียบะอะริปวยนึงงาไอ้ตังก็เกจีอาหอรีอีไรเตโอ EPA THA เยน่าเยก่อนาตุยละเนนอจีนูก็หุยกึ่งโอ้ทางมึงชีไอหุยกึ่งอะไรทองอะไรอ๋อจะจีอาดูเดียวละนี่น่ะปวยนึงงาอะก็เกจีอาหอรีอะไร
1: 哦、咱这一下是六十里啊，不？
0: 对。
1: 嗯。
0: 哦，南极高浓度的磷虾油，你个放咧食饭桌啊边啊呀，啊你看到你就提两粒个塔罗啊，诶，塔罗啊食罗，啊你过个深，你就知影，哎呦，啊这物件那真尼啊好。
1: 嗯。
0: 进一步了解，那要较好个中间咯，你问到江小姐，哦，佮讲啊你呢，迄、那个磷虾油。哦，阿姐喏，伊拢甲你讲个清清楚楚，2999-8692，2999-8692，
1: 找了江小姐登记住。
0: 迄个夏威夷吉他吼，
1: 哎，
0: 上后端就虾米人哩在？桂林老师，迄完了97条啊，哎呀，趁钱吼，拢咧带人嘛，拢买迄个路线。
1: 投资房地产啊，
0: 投资啊，拢愈写，迄唔只系好谈，哦，
1: 嗯，
0: 系啊，
1: 啊唔是房地产啊，落去做愈写，
0: 对啊，
1: 啊唔是同款，
0: 对啊，
1: 嗯，
0: 伊好爱记得吼，无人断伊赢啦，伊有唱一个迄个无言的要出嫁。